0: จาดาลตังเอร์เยอะกระปอนจำปอนมีดาโฮมเอิ้งตุ่มจำปอนเรืออันตีตาแร่งกลุ่นนอกนี้บนลันลับในบนลัน
1: นักตะปบเกินกระแปรมให้ประลึกหอจากตะแกรกที่ตะแปรมโปลประกรอบเบอร์ห้อเจงอสอมผ่านงานไปดีกึดนักดังตกเลิกประถึงบุษะต้องรอนจำบอนปุยรักแต่จากแอร์แปรมให้กระถึงแอร์หอ
0: รองรอบจำปอนไปดีคุยลำหนักกัลตรองลำเด็ดลำวัดแดงบึกหนุกหน้าเวียนแปลงให้ดับพรับตกเลยบรอกลำคุณนักแก่งเดินดึงบรอกบาร์กึลบ่ดบัลบรอกเลือกสามตามจริงกับน้องตานจำปอนลานเติม
1: โปลประเจ้าดับพรับตามกรอบจำปอนเติมจากตะแกรกเก่งประเลิงให้ไปดีนักตึกตกเลยบรอกแก่งเดินแอร์แปลงให้ลุมคนเนปนันกัมปอลบลากัดลังปมนรบตึงเงยมนงบระปมไฮมตรุตึงเงยจันรบจารตักลักมองหอแก่เดิมปอลนำไฮกะฮอปอกัดลังตึงบระดังจารตักลักก่อนเจงปอร์บินตึตัลปรอนอเตยรถระบะเฮมดงคัมพกบจีเติมจารบันเมิงสัญญปนาเฮงดามลับนอในบันลันสายตุลสักเกิลบระเลอตานังแข่งจ่อตายเรียมระเบิ้มโบรตุบัลฟีเอ็นไอดีปบเจอันกึดเวิงตาบรอตเวิร์ดในสักวังรอนตรมบอนปอกเกตลังตึงบรอดแดงจากตะกลากก่อนเจงปรบันเตอร์ตัลปรอตุบัลหุยตรองนรบตากรับตกสาฟัลปฏิดลังละนอแกงอิดนเบอหุยนักประยาวตะลึกสามกรันเจงปบนอนึกกระปบริเจงกางจังนอเอียงระแงตะจารเอียงระแงบนลานปรอแคบุกนำจากปรออันเวินักเลเติมวางปรอแคลุกนำเบอร์ยาปรอยะหันลังละอกปรอยอมพันเตบะบะกรับดงจีเลิงเวียนมิตรเติมตรงดังความตึงประดังจารความปอดตื่นมัดกุ๊กหอยประจารก้าวเถื่ออันเติมตรงดังเกียงควาแกดลังตึงประดังจารควาหอยดองเซนจารดอฮุยกับกุ๊กประเติมตรงดังเกียงความตึงประดังจารความตึงประจารหุ่นติชินฮวาเกียงความตึงประดังจารอียังกรีนกันนึงเกียงความตึงประดังจารความตึงประมัดตันตะกุ๊กเวียดนามจารแกดลังปอบระบิน
0: หุยปบเต้ยตันตุกระบินอันกึดเติมปรอแขบุกนำประบอประจัตตปรอจารยิแกอึกนองยิเดินปรอลึกซาไอเจินไข่พามนารเฮียงปรอตุเวิร์ดนักยางไอเจินไปจัตตปอกุ๊กสินนารเฮียงไข่ดูบอดูเฮียงสินจัตทีปรอลึกซามกรามจิงตรวจปบนองเดิมก่อนจิงให้เปิบกลางแอขันจิงมาก่อนจิงแกงยิเดินปรอจลปะแต่ดีเยอะขันกอลยะฮีโปรอันดองประกักนักดักตกห่างลึกซาเติมจารตะลักลับเปิบกอลดักลักแกอึกนอกัลดีเกินมาเมอไอเจนรตมัดยีแกเปิบลังนัลยอมพันไอลามเรอกรัมตกเตยกึดเปิบปวนรังเกินเลยกัลตาฮีโปรลึกซามกรามจิงเปิบนอเติมจารยะคันแกอึกฮีโปรอันดองประกักนักดักตกห่างลึกซาติจารลับดักกราโปรลึกซาเลิศบรอลึกซามโรยันไอเจนเอียงเกลรอนังแขตมัดจารคุยนักเยมโปลบรอนักมันตะขินำโกตาเนียบลานแกหินนำแอปเปิกแอร์คัมเบอร์มิเชลเดิงลำแกตะลุยนำประบอประจัตปรำยีดอบดีเอียงเกลปบริจิงตาเนียบลานดูเบลเอ็นมะก้อนจิงแกงยืนเดินเปิดประวัติเนรเดินมัดเติมกุ๊กโขยกุลมัตตาปรอยันลำยันเซนกับกุลฟันกบรอนำประบอประจัตปรอนำประบอประจัตมวยเดิบดองดังบรอบาร์กุลเลือบรอเอียงเกลนออาร์เต้เดิมกระ

0: ต่างเห็นมกะอังทุนตัวไอปอตับลุยมาเมืองมลันปลุกตุ้มลันปลุกตัวไกลแอกลุลิปตีกริงฮนอกรงเซรปอกปีกนาลเมืองนังตัวตุ้มนังเตาเอลิมอกไกลแอลิปลำกริงบวนปรองกลึลันปูเตาเมืองกริงจื้ออเตยันจันกลายเด็กคงเล่นอันกบ้าแอจวามราโมตีลุนกลำยันคงทนตัวไอปอตับลุนำตัวไอปอตัวปลุกจู
1: ôm đi học bên sang lại tận bình cấp cha đã đặt lắc đấm hơi kèm này ác nhai của cô trường túm cân nặng bờ túm cầm điểm play rìa tiện nóc cọm chim cài cả bên hầm ta hạ trại chuẩn cả lại đầm trộm cha bờ túm cầm điểm play thôn tuệ bờ đọp lớn năm chim xa cài cả bên bà bà lưu cài mầm rang cờ túm thôn tệ nạp suy học này sát thôn xét ních mà lùm đi bên sang ắt ở tu khát tơ cài gộp bết cha đã đặt lắc hong cha phụ yên hạ đáp lại nằm phun bài do cân nặng bờ sang chị ở tua cơ ขาดมรสาทนเบตาตุมกลัมริมเราบริมดิกแหละดอกกระนังคลำดึกบนสร้างและนั้นในเมื่อจริงกลายยมพันเปียกเกอตุมกระนังประตุมกระเนียมเปลยเอ็ดไอเตียเรียมกอมกระประกนวะลำจารตักลัก
0: เฮลโลที่เปียจังะปีเล่รำอาญาหยวนลันมนึกบนสร้างเนาลูบลื้อลุยลู่รำมองเล่นอันประกาศเล่กระนังประสังเจแอตัวกึลโมเปียวาพระเมรมรมโมแปงะลำยับตาพระตึมกระจระมอารมองะจักเห็นเล่นอันกลับงัดมนุษย์บนสังเยอะบุกละกะไกลหลักนั้น
2: อะไร
1: มลิมรมโรสนั้นงามกระหรำอารมอกแลปรำพระเห็นกะเฮลอติเฮลอติงะหรำอารสืบเรมนาดิตีนาทุกติกระเจี๊ยอะไรงะหรำอารลุยนันอินเทอร์เน็ตสนั้นในเลกไกตี
3: ไอ้แหละกับสาหงกับติดนั่นแหละอยู่ละมอกไกลมลิเมอร์ไหนแหละไกลหรำอารอยู่มอกไกลลิเมอร์กับบนสังกันมอกไกลเด็ดลานเมอร์อยู่หัดในแหละจริงกับไกลให้โดยต่อลำดอกมรูทงตีนให้ตีนและบนสังเปาและนำบัตรเดินถอยประเทศ
4: ที่กว่า1น้ำบังคันชิ้นเวียงเดียฟึ่งให้กับ
1: ห้องกันหนึ่งประไม่เมากันหนึ่งประด่างกันหนึ่งประสานจีแอสร้างเกตไก่งาประห้องจีไอเตียส่วนเกียมผมเดียบนสังมันต้มปลางกลับง่ายกับเดียบนสังดลังแกลตัวเอิมมันเดียบนสังจริงนำกะกะเสียมดลังแกลทอหมาประเมืองกนัดรุ่มหนึ่งหมาประ
4: เทวกะหังหังวิ
0: ดึงมึงเมากันเลยลำหันจะเกรดลังปรากนกกนาปรากแงมกระรำอาร์ฉนันริบอนสังสังมินปิมเล่มในเราลำปรากลำจริงรงนังแปลปลารงตึมตำนังโยกบหังยันอันเตเล่นอันไกลจังเมาตีนอกโปทุก
1: มอพระจันทร์บางอิปุลปีกุมพรมเดียรังเปรก็ปอกนกกระจุ่มอ้าวเซนันมอมเสือประมากระไม้เต็มเดียลำลุเอลอดีประกอบมากันกระจับรังในดังเมืองปอกนกกระจุ่มอ้าวในประมาหมอกแหลกกระจับรังเห็น
0: กลายสะแอแต่มุมนิบอนสางมอโยกนังมอจำตุนโยกบโอเบตาโลหมอกแหลรูมึงกระหน่อทุกดังเวียงกึลนักุติกุสุรเกมหังนิบวนแสงมดิงมึและนันมารมอมซีรมกราตึมกไลเลลานมึงนิบวนแสงรุมโกแปลันจะดังจะเพนกนุกนำตุนตุปรามารและนันกลับงัดหังนิบวนแสง
5: สองหมดน้ำหดดง thì đến giờ chúng tôi có thể khẳng định
0: trụ đạn này mày từ pìm cla cân nặng bạ sang chế e tua cưl bè yoa mò cây chặt cạn lên ăn bự đi cây yar hằng cân nặng trụ nề mạ bạ thâu cạ lé cả bạ bồ mạ lên ăn ngạ chắc bạ chào kha ta ăn tuộc lù mà cây lệ lan bè ta đặc lắc lắc pìm cla ai cả tang gil cao cây lệ lan hằng tư mật trạm bạ lé cây chạm trôn กะทนตินับมเปทงแงมกราตึมตาประพุนมเลมรอประงะรำอารจิงเลประยมพันเปะจาตักลักกะตื่นนาวกะนับมอกะไลดิกะยารจังแซมเฮน
1: អមរិយបុនសាងលេដិនបិងកັບហាដាប្រកនុកណាមត្រុនកំនេកយ៉ាប្រទុំក្រាក្លេតិបន្តាក្រឹមតិចយបែលដិនក្រឹមជឹកឈៀងកលធុនទ្វែបដបប្រសានទ្វែបតឡប់លុអមតាអ៊ីវហាដាប្រសាកជុសាតបាន់លេងអតិបុនជឹកប្រោសាមដ្រាក់អមយកនុករួមទាំងសាងទុកដូចអូបេដាស់លងអាចក្រមរួមនឹងប្លាមនឹងរួមកំនេកបុនសាងកណា

ลมก็ข้อคำเดบนสร้างและดันเป็นกับคาเปียงได้กำดิ่งลังหัดรับดวงรูปของแกลเดมังคระแกลมเราและดันหัดรับดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหัดรับดวงรูปในมอตุมตาสนัยแกลกับเป็นกันหนึ่งกิจแก่ประดังจารตักลักตอนนำกันหนึ่งประสานจีอาจารตักลักกับเป็นตรงชายตุมได้กระดำกลางแกลยันอาเตียมาหมอจักงะมลิมรอบรองามกระดำอาร์เปียมอกแกลดีกยารแกลกระโดดมุ่งทาร์กระยุ่ยนาจิหัดดาประชินทิงมอดูตัวเองไว้ขับจังพันธุ์ตัดนันสนัยลำเรือตัวพลัดปันลันนำกระนำเกาะจริงประกันวัดดวงเอื้องเกาะจริงและไกลกับเป็นเรือหลับดวงรูปกลมลากระเซมเวทปรามกรามดิดังนำหลานเกาะทุนดวงชายปลอกงะลำตุ่มลานที่ทุนใจปอตัวลันนำมึงก็พำตมปลานตุ่มพรำอารมรมจนเมืองดวงเอื้องตุ่มดงชี Nguyễn Duy Ngọc làm bộ chính trị khoa trung ương đảng, khoa cần nằm cộm trình bỏ cả nội trung ương. Hoàng Trung Dũng làm trung ương đảng, các em khoa kết cài cần nằm cộm trình bỏ cả nội trung ương, gài lăng lại cả bên. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cần nằm bỏ đảng chàr, khoa bộ bệ lào quốc hội chàr, gài lăng lại cả bên, hay làm đường rút tì chàr tắc lắc. นำลานอกาะทนใจปอดปลดนำกระนำกอมจริงปลอกกระหนาตรงเอื้องและนันกระนำปรามกรามดิดังต่อมพลังเลยงะและเปกันหน้ากลุ่มท่วมตุ้มตาปลอกพนเกอปรามกรามดิดังเลยแกล่จ่อจวนลำหัดจำต้นเตโดกระเบนปรองเกลปลอกปะเมืองดังเลยงะกระจับดุ้มปลอกมอจ้าห้องแกล่กระตุนงะกระเลื่อนตีโรคเรดปลดสะพานลานนำทนใจปอดปลดนำงะและตุ้จริงปะปลดซาลำนำปลอกปะหัดจับปรามตาปลอกเลยหัดจำมาปลอกทนใจปอดปลดนำมอนำปลอกปะกระจายตู้บรอกนาดูดับผ่านออกมาบรอกกนาดูเหตุและมกบเบ็ดจารมกบเบ็ดกันนังทารบรอกมองอาจักดูเครื่องเหตุกระจับและนำเดเห็นนังจักกนาดูมาบรอกตีเกินนักกูและนั้นเด็กกระตั้งแกลกระเจาะตัวเน็กมริมเร่าแกลปิมกลานังเท่าดับผ่านออกมาบรอกบายวกนาดูตุตุนกลมกนังบรอกเลยงะและกนาระดมเน็กกรามดีดับผ่านเวทบรอกดังนักกูมกบมริมเร่าดับผ่านเวทกนังทารบรอกไอปุริยาโลกรำเป็นเรื่องแกลกับเป็นดงชี้เหมือนซุยงอกลำบ่อจิงจีควาตรงเอื้องด่างควากระนำก่อมจิงปรากระหนาตรงเอื้องเอวไล่นำลานจิทุนด้วยบ่อตัวปลดนำกระนำกรำเดียประด่างลอกกระตื่นเลงะตุ่นตื่นตมแกลดับผ่าเกลมาประนังตีงะเบิ่งตรงเอื้องตัวกระจาสะวัลมก็พร้อมดินนังจองงะและนันจองกลามะบ่องะเบิ่งเกลจาสะวัลลอกกระเจดอมเด็กดับผ่าวิทย์กระนังทาระประเลงะมารมอประตุ่นตื่นตมหัดรำรุ่นกับประกระหนาตรเด็กกระตั้งคนอาดูเป็นมาประติถุมกริ่งเล็ดลานดุมตาประพนยมพันมารรมลิแบรมไตถุมคนอาดูมาประไอตัววัดเบี้ยหมอกแกลดาวคนนางกระบะนังเท่ามาประมอมอตุตื่นลำกรามดีกระนังทารประปีควัดมาประตุตื่นนั่งห้องแกลดีกระยาลำดุกมรอเรตัวปลดตัวปันลันนำกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักมกอมจริงและไกลกับเป็นดังโบตาลนำกับเป็นเตนกมกวบพองด้วยหลับดวงรูปเปียกเกษมพลังวัดพอตัวตื่นด้วยงาดำเด็กยาประตุมกระไกลให้ติดตามด้วยบนสร้างเกรมแกงลันจารไกลดับเป็นบนสร้างนำลันทุนตัวปอดปลดนำมกลำจนประงะลำนำลันกนาจิทุนตัวปอดปลดนำและดันเกษมพลังวัดตุ้มประงะยุ่มพันกันนาวกับเบนมอตุมดงชีเลื่องเหวินมิงเทียดลำจุงเอิงดางควากระนงประดางจารควายปูลเปลาควกหอยจารกาวติหัวอันลำจุงเอิงดางกระเอ็งควาเกตกายกระนงประดางจารควาหอยดงเนียนเซนจารโดหูหุยเนมกับลำจุงเอิงดางกระเอ็งควากระนงประดางจารควากระนงประสังจีอาจารหุ่นติเจนหัวกระเอ็งควากระนงประดางจารอิสังกรีเนกระนงกระเอ็งควากระนงประดางจารควากระนงประมาตันตุกวกเวียดนามจารเกิดลังไกลกับเบน

0: ทุนตัวไอปอตบลูนำบระพิกานาลเฮิมเท่ากายันอเตะหมอจักงะโมปิมดิงไอทีนานาวเฮิมเท่าตาบาลกายันอเตะหมอจักงะกระเช่มกลางดื่มนกเอลุยหมอกไหลลุยตรายกระเปะมึงยันอเตะหมอจักงะแจมเชิมกราเอเล่ากายันหาจันแอลิปไหลตุลอยเช็คลายปีกนาลำตุ้มลันจีทุนลำกริงแอกเซนาโงจารนังอายมอมึงสปันตุปลุกกึลงินไอปุเล่นอันกลายมแดลาร์ซุยรอยหังนังกระตังเห็นมกะอังทุนตัวไอปอตะลุยมามึงลันปลุกตุ้มลันปลุกตัวไกลแอกลุลิปตีกริงฮโนกรงเซรปอกปีกนาลมึงนังตัวตุ้มนังเตาเอลิมอกลายแอลิปลำกริงบวนปรองกลึลันบัวเต้ามึงกริ่งจื้ออเตยันจันกลายมแดกคงเล่นอันกระบะแอจวามราโมตีลุนกลำยันคงทุนตัวไอปอตัวปลุกนำตัวไอปอตัวปลุกกันจู
1: ้เอิมเรียบบนสร้างและดันบิงกับจารตักลักดมเรียกแกมในอักมีย์กุกตรงตุ้มกันนองประตูมกรามเดียมเปลยเรียเตนกมกอมจริงไกลกับบินเฮมตะหัดจอมกะและดำจุดจารประตูมกรามเดียมเปลยทนตัวไอปอดอบลุ่นน้ำจริงซาไกลกับบินราบาลูกไกลมรอมรังก็ดมทนเตนับซุยห้องในสัตว์ทนเซตนิกมาลุ่มได้บนสั่งอัดตัวขัดเตอร์ไกลมกบเป็ดจารตักลักของจารฟูเอียนหัดดับและนันพลไปยัวกันนองประสังจีอัดตัวกึลกาดมรสาทนเบดาตุมกลัมริมเราบรมดิกแลดอกกะนังคลําริบนสร้างและนั้นในเมื่อจึงไกลยวมพันเปียกตุมกะนังประดมกราเนียมเปลเฮดไอเตียเรียมกอมกราประกนอลําจารตักลัก
0: เฮลอติเปะจังะปีเลรัมอารยยวนลันมนิบนสร้างนาวลูปลึลุจลูรมงเล่นอันประกักเลกะนังประสร้างเจแอตัวกึลโมเปยวาบรมเลมรมโรมอแปงะลำยับตาพระตึมกระจระมอารมองะจักเห็นเล่นอันกลับงัดมนุษย์บนสังเยอะบุกละกะไกลหลักนั้น
2: bây giờ hiện đại hơn nó phải nhanh hơn ngày xưa là dườm ra
1: ở đây mình lim rom ro sen ăn ngam cả ram ar mò kẹp param parhen cả hello tí ngam ram ar sưu rem lan tí na tru tí cái tiếc ở đây ngam ram ar lui lan internet sen ăn lên cái tí
2: cô đây này lại lại gặp xã hồng gặp tỉnh ăn lại nhiều là mò kẹp lim mơ ở đây này lại kẹp ram ar nhiều mò kẹp lim mơ gặp bên sang căn mò kẹp để lan mơ do hạt này nè chỉ ngam kẹp thay đổi tọlầm đó mà thông tin hay tin lại buôn sang bầu lại nắm bắt điện thoại prahen
3: thì qua một năm vận hành chính quyền địa phương hay cắt
1: hồng cần đồng prah mai mau cần đồng prah đảng cần đồng prah sang chị ẻ sang gệt gai ngã prah hồng chị ai tia sườn kiêm hầm điệp buôn sang tôm plang làm ngay cầm điệp buôn sang lang kè tổ ươm mầm điệp buôn sang dinh nằm cá cá xiêm lang kè thò mạ prah mừng con ạt trúc nuôi mạ prah
3: theo cái hàng quý
0: tương mừng một lần đi ลำหันจะไกลตังปรากนกกนาปรางแงมกรารำอารสนันริบุญสังสังมินปิมเล่มในมเราลำปรากลำจริงรงนังแปลปลารงตุ้มตำนังโยกบหังยันอันเตเล่นอันไกลจังเมาตีนอกโปทุก
1: มอพระจันทร์บางอิปุลปีกุมพรมเดียรังเปรย์ก็ปอกนกกระจอกจุ่มอ้าวเซนันมอมเซร์ปรมากระไม้เต็มเดียลำลุเอโลดีปรากอมะกันกระจับรังในดังเมืองปอกนกกระจอกจุ่มอ้าวในปรามะมอกแหลกกระจับรังเห็น
0: กลายสะเอเตมมนิบุญสางมอโยกนังมอจำตุนโยกบโอเบตาโลมอกแหลรูมึงกระนวดทุกดังเวียงกึลนักกุติกุสุรเกมหังนิบวนแสงดิงมึและนันมารมอมซีรมกราตึมกลายเละลานมึงนิบวนแสงรุมกัวแปะลานจะดังจะเพนกนุกนำตุนตุปรามาและนันกลับงัดหังนิบวนแสง
4: sau một năm hoạt động thì đến giờ chúng tôi có thể khẳng định
0: รูปแบบในไม่ตือปิมกล้ากนังประสังเจแอตัวกึลเปียยาหมอกลายจักกันและนันบริดิกยาหังกนักตุ้มนิมาประเท่ากละและกะประโปมะเล่นอันงะจักประเจ้าคาตาอันตกลูมะกลายเละลันแบตาตักลักลักปิมกละไอกระตังกิรเก้ากลายเละลันหึงตึมหัตประเละกระจามจุนกะทนตินับเป็ดหังงะมกราตึมตาประพุน

0: ก็เลยกระตุ้มมึนมอกระตุ้มช่วงหังไอปุลกระตุ้มมึนก็บุ้มแอกไอตีมีเยอะเบรย์บุ้มก็เลยครับมึงตึมนุ้ยลำประรูมกบเกรเปียและนันเฮิมตาก็เลยถักเรย์ย่อยนา
1: ตีดลนตุ้มแกลกระตุ้มมึนนั่นละแกลเกิดกระตุ้นเกรเปียแกลถักเรย์มึงก็เลยนุขะแดมดาทนลำซาเด็กก็อามาดอกกันอรมในตรงชิงอยู่ตรงกระดับหนักอยู่นะอามาดากระดอกตุ้มแหนกอยู่นะโดยเฉพาะแบบดาละตัวด้วยกระเซมแรมประตูตื่นไกลถาระแกลำตุ้มไกลกระดอกบุญตังนั่นละประตูตื่นปลอมะเบิ่งกระลินุขะแดมตาทนมรางะห้องตุ้มไกลถาระแกลเบิ่งไอมาใจเจ้าอย่าเพีย
2: วบังบังบอลล่านตาใน
0: จังกรังกระจับพระมาพระกาซาไอปูลกระตุ้มมุนเซซีระในอมอโยกันังกะเลยลุยโอไม่เอลบินตึมนุยมอกะเลยครับกะเลยถักเรครับกะเลยกระตุ้มมุนยุตงกระดับนังย่อยนาข้างก้มจริงกะเลยจัดแทมเล่นนันพกุมปิดเกรเปียตึมกะเลยกระตุ้มมุนถักเร
1: กราบเอ็นแหน่งกระโตะแกลมบุญบ่อปามตากระตุยงเวอามายกกระนองปามจ้าแกลมอักหยาดดูดโอเบียดละดูตุ้มแกลทารกระจักแซมบังยวนนาเบียดไตเงินมอปิมลาแกลยมพันเห็นนั่นละแกลขับจังเกรบยอกแกลทารกระนั่นหลักละมอปิมลาก็เกลินุขะแดนดาทนจังกระเรดในกระหัดระชื่นทิ้งมรอมรางแกลกระโดดบุญทารกระอามายกกระนองมอเกรบยอกดูดโอเบียดละตีตัวหัดระปิมลิมเรายิงหัดระประชื่นทิ้งบาแกลมอักหยาจักแซมรวมก็เพิ่มตะรุบแซมบุญดอนตัวห้องตัวเงวตีลุนกหาดรำดวงรูปห้องไกลได้บังหระไกลมาเราและนันหาดรำดวงสับหลบดวงรูปตักลักขระในมือเยอะตับในและจะกำเนิดบนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและบนอัตมตัวนำหาดรำดวงรูปไปได้

0: แอร์แย่อึกระปอนกำปอนบูดาโฮอึกตุ่มกำปอนเรือแอตีตาแร่งกลุ่มนอกนี้บนลันลับลึกลัน
1: นักตะปบเกินกระแปงให้ประลึกนอจากตะแรกที่ตะแปมโปลประกรอบบาร์บูนรำบอนแฮมซอตุบานนองปมที่เวลำพุยนักตะแปบห้อเจงอสอมผันงันไปดีกึดนักดังตกเลิกประถึงบุษะต้องรอนรำบอนปุยรักแต่จากแอร์แปงให้กละถึงแอร์ฮอ
0: รองรอบดำปอนเบดีคุยลำหนักกัลตรองลำเด็ดลำพัดแดงบึกกระดกหน้าเวียนแปลงให้ดับพรับตกเลือบรั่วลำคุยหนักแก่งเดินดึงรั่วบาร์กึลบ่ตบลบรั่วเลือดสามตามจีนปกนอแต่ดำปอนลานเติม
1: โปลประเจ้าดับพรับตำกรอบดำปอนเติมแก่ตะแรกจีนประเลิงให้เบดีหนักตึกตกเลือบรั่วแก่งเดินแอร์แปลงให้ลุมกุนิพนันกัมปอลบลัยกัดลังปมนรบตึงเงยมนงบระปมไฮมตรุตึงเงยจันรบจารตักลักมองหอแก่เดิมปอลนำไฮกะฮอปอกัดลังตึงบระดังจารตักลักก่อนเจงปอร์บินตึตัลปรอนอเตยรถระบะเฮมดงคัมพกบจีเติมจารบันเมิงสัญญปนาเฮงดามลับนอในบันลันสายตุลสักเกิลบระเลอตานังแข่งจ่อไตเรียมระเบิ้มโบรตุบัลฟีเอ็นไอดีปบเจอันกึดเวิงตาบระตะเวิร์ดนักสักวังรอนรำบอนปอกเกตลังตึงประดังจารตะแรกก่อนเจงปรบันเตอร์ตลปรอตุบัลหุยตรองนรบตากรับตกสาฟัลปฏิดลังละนอแกงอิดนเบอหุยนักประยาวตะลึกสามกรันเจงปบนอนึกกระปบริเจงกางจังนอเอียงระแงตะจารเอียงระแงบันลานปรอแคบุกนำจาวประอันเวนักเลเติมวางปรอแคลุกนำเบอร์ยาปรอยะหันลังละอกประยอมพันเตบบะกรับดงจีเลิงเวียนมิตรเติมตรงดังความตึงประดังจารความปอดตื่นมัดกุ๊กหอยประจารก้าวเถื่ออันเติมตรงดังเกียงควาแกตลังตึงประดังจารควาหอยดองเซนจารดอฮุยกับกุ๊กประเติมตรงดังเกียงความตึงประดังจารความตึงประจารหุ่นติเชนฮวาเกียงความตึงประดังจารอียังกรีนกันนึงเกียงความตึงประดังจารความตึงประมัดตึงตะกุ๊กเวียดนามจารแกตลังปอบระบิน
0: หุยปบเต้ยตันตุกระบินอันกึดเติมปลอกแขกพวกนำประบอประจัตปรอจารยิแกอึกนองยิเดินปลอกลึกซาไอเจินไข่พามนารเฮียงปลอกตัวเวิร์ดนักยางไอเจินไปจัตปอควักสินนารเฮียงไข่ตัวบอดูเฮียงสินยัดที่ปลอกลึกซามกรามจิงจรวดปบนอเดิมก่อนจิงให้เปิบกลางแอหันจิงมาก่อนจิง